0: 观察。现在把时间交还给两位。
1: 好，非常谢谢瑞希在前方带来的最新情况介绍。
2: 泰国内阁十五号批准了泰国推进加入东盟竞争合作框架 AFAC， 以加强区域市场的公平竞争。
3: 泰国总理府副发言人表示，东盟竞争合作框架 AFAC 旨在加强东盟各成员竞争监管机构之间的合作，并应对跨境反竞争行为。泰国目前正在推进加入这一框架。
4: เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะนอกจากจะช่วยผู้ประกอบการแล้วนะคะยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและทำให้ธุรกิจของไทยมีโอกาสเติบโตแข่งขันในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนค่ะ
3: 当天泰国内阁还批准第八届亚太经合组织 APEC 人力资源发展部长会议联合声明草案，以及有关应对人工智能对亚太地区就业影响的相关文件。会议将于本月20日至22日在中国江苏南京举行。
5: โดยส่งเสริมการใช้ AI เพื่อการสร้างงานใหม่และโอกาสทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนและยกระดับงานเดิมลดภาระและลดความเสี่ยงจากงานที่มีสภาพการทำงานอันตรายค่ะที่สำคัญนะคะช่วยรับมือปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุค AI โดยการนำ AI มาใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการจัดหางานการอบรมการบริหารงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติค่ะรวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติระหว่างสมาชิกเอเปคค่ะ
3: 泰国内阁的这两项决议显示，泰国正在进一步加强与区域经济体在贸易规则和人才领域的合作。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷道。
1: 感谢搭乘凤凰早班车，祝大家都会有美好的一天。
2: 继续锁定我们各界新闻。